对，红旗舰刚来多些嘞，家旗舰来嘿，那为个都少人两个进当兵啊呀，阿妈不摸后面啊嘿，那为红舰都隔天三三买啊嘿啊，那为舰闹旁边，共三年嘞，三年嘞，共阿加斯卡，你三年你阿变嘿啊，对那共三年嘞，来里那乌巴嘿。Ama Rayburn High Hebron Feng Niulam Kao Ma Siam Sinina Paul Sagi Sinlel Ahi Ama Paide Kampal Sangti Adi Ngalapuak Tu Le Lasa Siama Inay Le Itay Vi Nun Lian Le Ngay Biak Ching Te Tanu Nau Pang Pien Ahi Nau Pang Ke Thi Sam San Moi Moi Moi Chia Thea Ombel U Nau Thum Laka Nau Pang Pien Ahi Ba Na Tanu Ni Sun Leng Ahi นาวปังเกตที่สามสันมอยและสักลุงหลุดมะมะมายาตัวหินาอามานะอาหุนออลในเตเลฮอลนี่อันในเต็งเต็งอะและสักนาอินาหุนเตสังตังปีฮีกุมซอมเลนิเลลาอุปาเกตที่สามสันมอยเบลมุนตัมตะกะละซาอินาดิงเคคตาอะกุมนี่อหิเกลกุมทุมเลลมีอหิยากิปันินาซันเดสกุลอีอาเลงละสายนปังเทเซลฮีอามันอภิจินจางินะเควินครูฮิตุปินในฮีนาวปังแกที่สามสันมอยตุยนะอันวุเลปาเลเอานาวพีเตโตกังพีมัวกอยหัวอาฮอสเลลัวอาปานสับตัวมาดีงินะเซมินะเนกซงะอันวุนขุดนเซปปวนคุยเลสยามกตินะสมุเทเซลินะอินกวนฮอสโฮ

0: มิชันสกูลบางนังเงนะผมไปเต้าเจลินสร้างขจักรสมสกิกบินะมิชันสกูลอักิเนียสมสกิเลขัดกบินกบรเมนะเอดีซีน้อยเอเดสกูลขัดกรานินเอตินะอักิเนนอนะหุจินะเซียมสินนะบางเลงเจบีเลเวลผมกินเนตันขวาหุจินโอโลนน้องขังตัวเน็กตากจนนั่นละมะสิงต่างโลกไอไม่อะกำหงวาตาไว้เตหายจีเตบุเตตัวไว้ข้อคิดว่ากันเฮียกิโกมตัวนั้นล้ำผู้จิตเรียนหอยเกี้ยเขียไปไหนเจอกินหักสตักินหักกิข้อสตัวสังขจักรสมกุกเลเกียรติหลักเวลิน tribal welfare หน่วยกุยเตโรขุดมาใหม่ทัดตั้งมาใหม่ของกิเสียละไว้อาชีพของลุทธิปนาก็จริงนะวัยเตี้ยเลี้ยงอาการีบังอมไม่ละไอเจ้ากินเฮียสิงหตันของไปนะในซาเตียสวากินลำกตันของกิตุงเทียเฮียตู้นี้เจียงนะกุยตรอดบังเบียร์เตี้ยเต้นหันบอลินเอเนใช้ดีเซลินันเตะกับตัวฟอร์เลนบังของกินในตัววันนั้นอิเล็กทริกไม่ว่าคอนเนคชั่นอะไรเนี่ยสิงหลามาปานินะregular ta kina kizang thei keima le ki khang to lonai lo eje kin connectivity information technology to ki sain telephone connection bang hongoma amain wll bang government han piawa airtel aikel jio network bang sinong paya fiber khong hong ki connectina tu chiang en hi internet khong mu thei na hongoma ฟูลิกิมาเลเลมตันนะตั้มปีนี่ดังหลายสางนะอากิมุโซอากิขังโตตัวนมาไอ้จีเทียตุยเนกละมะนี่ดังดอบหลักของกิขวัตินหัวใจตุยเนกกิต่อยเซลตุยกิต่อยเซลอาจารย์นี่ตากากิต่อยเซลหินาปีนตุเจนะขันโตนาอินฮอนบัดพานาเจียงอมตาฮกิมาลุยเตโซลาเตปาตุยกายมูเทนาบังออกมาดูทุสามบังหินไอเกี่ยมาเลยกำลังปีเปียตุยบตอยไอโนโลเจกินนิงคะเซียนโทนาบังเลงมาชวนนาหงมจะเดือดตาสุ่มโดนนั่นละมาลำเลียนินฮอนคอนเนคไตเจกินมานีเซฟสวะเตะลูมาเปียงเตะของหายจีจวกเทียทุปีตะขี้เกี่ยมาเลยเนลจิกจิกาเนลจนนาโตกิใส่หินะแอคทิวิตี้ตัวมีนี่ดังสางนะหงนวมจะมาตากันบุลำบังเลงบองคงอาคงอาเซมโจเตเลอบุลโจเตนี่หอยตักอันนี้เทวะสมสินนาเละเนกสนนาลำผัดตัวนาเลียนปีหันตัวนะจิบังอาหงไปเต่าเจลเละหันตัวนาเนสตักเลงหงมเต่าเดียกินตางนาเลียนปีคันนี้
1: ทวังตำขวาเวียนาหุนาความมีปีเตโตกิปอลคอมหุนาความมีปีเตนะปูปาลาเตบานาปะเทียนพัดนาลาเตอสักเตอุบานาความมีปีเตโตหุนสัตคอมนาเฮาลิมคอมนาเตอิงกายเคดิง

0: วางทำคอมีเต้อามินเตียวอีดองดิงอาบานบานนี่นะ
1: นามินเย่เนาะ
2: เก๋สงขันส่วน
1: จิบโกมาปานอม
2: เนี่ยสร้างนี่แหละขัดโค้งไงดิหมวนน่วมคว้าเปียงก็อยากก็เปลี่ยนไหนก็ห้าหลายหุ่นเตี้ยตำโจกระจังอ่ะกระป้าอุ่นเด็กสักนึกอยากหมวนน่วมกำจุ้ยมาจางอ่ะจางโลอามาห้าหลายนะถ้าห้าหลายนะอาหุ่นบอลเปียกลมีเวบางคนอาจจะยังไงฮีกระจังโลเปนู่ฮีดนโจนอลเลยนะหมวนน่วมกำมีจีจังอ่ะก้มหลายโค้งอ่ะสิงพวงนาละฮักซาตุ้ยโต้นาละ

0: หักษาอาหิตยังอีนะเอนุเมเตเลียงไว้ที่ล้มมาจีนจะกินอะไรก็สักนาดีเอ็นจะกินอะไรทวงต่ำล้ำกันจวนนะทวงต่ำไม่เจียนตุยละนวมสิงปวงนั่นละนายอาหิตยังอีนะจีนอะไรก็สักนาดีไงตัวนจะกินอะไรทวงต่ำมากันจวนนะตัวสังนี่กลุ่มย่ำโค้งสังนี่ละขัดเทียมโค้งอ่ะปัตตาหมวนนวมมาปัตตาทวงต่ำนั่นจวนก็ย่ะตัวทวงต่ำหาอมตะดีไหลก็ฮีข้อสุงาสับตัวไว้อะตัวลูกป้ากันนะเฮียเอสกุลละมาเลยสกุลเมเนจิ่งบอดเตล่าคงอะกันนะเตล่าผู้สิคงอะฮีก็ฮินข้อจัดดาน
1: ทวงต่ำหัวอากาศวันนี้จุดจันปุรินห้องเวนาโตกิไซนาเฮมุนะอีเวนต์กอลบัพติสคอนเวนชั่นชาร์จเบียกินอันออกมาเบียกินอาเซมตูมวนหวยหลอเบียเซมตูอามาเกนนบอันเนเตเกนดีนะฮุเนเปดี
2: ตัวนี้นะเกย์จีทังสวนอุปาเกียทวงตำเอฟเวนซิลิคอลบัพติสคอนเวนชั่นนะเซลแมนแรงฮีเกย์ตูตามมาฮีออลอินเดียเรโดกาสวานีเตนะตัวนี้นะทวงตำคว้าสับตัวมเตละกาฮีอาหงหอนาวะให้หำพัดนาคนเปียกุตรงต้นนี่นะให้ประเทศทุกปีนะเปียยายเจ้ากินนะตัวนี้อาเมาเตมาบ้านอาเลงไปเส้นนาดิ้งเตวแหละอาเสมนาเตวมาบ้านนาแหละดาวไปนาประเทศนินไปแหละสิคดีสักินะกระทุ่มสังนาเลงไอ้ยิ่งให้สนับสับตัวมีสับตัวมขัดเจ้าเกี่ยวไหมยะให้พันธุ์ลิขลบัพติสคอนเวนชั่นสับตัวมาเหียสับตัวมดังหงลูดอมเด็กเลยเลยนี่กิพุทธศักดิ์เราพอดไอ้ทีอ่ะมันจะกินสับตัวมีมิลิปอคิตามเกียนี่ตัวเล่เลยนะอุปาออเรนทุมอากิโอมาตัวลูปานี่โตยัยสับตัวมีเกียนกอลฮิเลลไอ้สับตัวมดิพันมันมิลิปะจับบาร์เซคองอากิเดียวก็เสียจาเลสอมทุมนั่นนี่สกุลกายเฮียอาควาสกุลอมโลอมโลไอ้นาฮีสิกุลอันอมตะเลเลอสังโซอากายเคเตฮิเฮสันมุนกายเทโลเซกุนะมุนดังะกายเตติงโตสับตัวมิลิพิจาเลซอมทุมเวลเนวะปันอาเลียนเปลี่ยนตนะกะฮิว
3: กิมานูทวงตำควาเตียงกะฮิกิประสาลกะเนียตาสกิเนียกะฮิตุลาบุตุตุจานาบุตุสงบุบ่ตินฮัดตุเราแม่เลยของตะบอด
4: เกยกำมินะฮิเลจิงเนียวะฮิยังสร้างนี่เลสอมเลถมกุมากิปะนินะเอทวงตำขัวนะขอสากะฮิยากอมนมุนมาสาฮิเลลุงโทละกอมาวายากิปะนินะทวงตมะปะสาลเนียอมกะฮิตุนะตานุเมถมเลปะสาลนิกะเนียเลวนากะเซมเดลเลละฮิ

0: In my heart for the King of Kings. Sub number za som ni lekhat jang khata ban jang yatan atupi topa ei hon hum bitu tang te la maga mit ka swan to dinga kua ki pin in a hia pan pin a hon tung ding a hon pan pi na tu to pa le le van bol pa a pan a hon tung ding ye a man na ke ki swan a pal ke ding a nang ma ching pa lu su ke ding ye nga in iswar te ching pa a lu su in a yim sam ke ding ye Tupa na pole na luta ting di nga Baki pa na tang tan hin
1: An kam nou mo pi Ko yan na lake
2: Lau ala Kalau ngay Pam chin
1: Pam chin
2: Wai kong ngay koi lau
1: Hoa ya kien de dot ya mo
2: Na pai thê ya
1: Pai thê mo ngay pi Nang na va bộ mo pi
2: Vin vin Anu bộ
1: Ya
2: Nang si da le ไอ้เลอีกจะคัดให
1: ้อันกำแก้มอ่อมโลวะ
2: อมพดหมายเจ๊เลจุอมตาเบเจ๊เลตรงปันพุทธเสียงตรงพดอัดดังหยาตรงเดียมนายเราเห็นเจ
1: ๊ตู้ห้องตรงที่ซุนค่ะสูงบังบังบังห้องตรงเทียเลย
2: ถี่ข้างว่านิ่มพ้องเลตรงตะโหลดิมาอับเปล่าเจ๊ตู้ใบเจ๊ก็
1: น้ำมินบังหยาเลปี
2: ก็มินเจนจิง
1: เจนจิงมั่วกุมบังไซน์นกปัตตี
2: กักุ้มก็ใช่เก่ง
1: กินตากนั่นเองนะไม่มีเงากูมาเปียงมั้ง
2: อาหัวใจใส่ขังนุ้ยป้าหมอเราเกี่ยดขังลุยเต้
1: ไอเล่นนาตาเจียนกุ้มบังจับนาพัตเตอร์ยน
2: ชิ้นนั่งอ่อนกินตากด้านบังกุ้มบังจับดินนอนกินตาก
1: แล้วกุ้มซอมแก๊สตุนับเปลตัดดีมั
2: ้งนั่งอ่อนสิด้านนั่นเลยเอ็นกุมเลยเจออีป้าเจอแล้วว่าแกนุ่นมากอะเราเนี่ยน้าว่าแกนุ่นอ่ะเนี่ยอะดังไรอ่ะอะบังมาเจอแล้วเจ้างอ่ะให้ไอ้หมอละหมอเลย
1: จน
2: ก็เปลี่ยนแล้วขวานหมอคุยไว้
1: หมอคุยจิก้อยลำ
2: เนี่ยลำไก่ลานไว้กำละหัวกี
1: ้อุณาวังสารนะพ่อวัน
2: อุณาวนุ่มไม่ดีภาษาลีกี้อัฐุมนาหน่วยอ่ะก็เห็นก็ตรงอ่ะฮีภาษาเนี่ยอม
1: ภาษาในใบเตียนะฮีเนี่ยนางป
2: ีในใบเ
1: อกุมบังสะของในตัวมอน
2: ะที่ยังไว้ใช่กุมก็เนี่ยจิเล่เฉยเตรียมเจ๊ข้างกุมสอมนี่เราเว้ยก็เนี่ยเราดิว่าไรกุมสอมเลงาฮีก็เนี่ย
1: ฮีมั้งกุมสอมเลงาภาษา
2: ในภาษ
1: า
2: ในเนี่ยเลยตากุกนี่บุกนี่อาศิภาษาขัดในงามว่าจะอังเอกาศิที่เราหนุ่มไม่เงิน
1: ตานู่เงินเนี่ยสินเซนทวงต่ำขวานตะเตียนนะกูมาสดตะเดือม
2: ทวงต่ำขวากระเตียนนะสดเก๋หมอนว่ามาอ้อมอมหมอนว่ามาปั้นอะไรอย่าห้องอมเพย
1: น้องวินาหิดีมั่งใช
2: ่อืมเอาโอเค
1: อันวามแล้วคิวเกี่ยวไหนหนูมั่ง
2: อันวาม
1: มัวกุยขวานออนไลน์นาหนาวปังหุ่นแหละใช่นาตัวไล่หุ่นสั่งทีดีจีน่าม
2: อโอเค
1: เรดิโอนั่นนาทีขายาไวไลน
2: ์เรดิโอจุดเที่ยวกี่เดียอินุงอะไรตั้งบาเล่มเจ้าเอ็นไหนกี่เลยมีไหนใช่มั้ง
1: อ๋อนู้นเรดิโอไหนเราไม่ไหน
2: เอ็นไหนมอกดิ
1: กว่าเตี้ยบังเห็นอันนั้นในโซ่เดียวเลยเรดิโอจิ๋ว
2: ขายหุ่นหลายข้องอันในโซ่แล้วทำคนกินสกุลปูลำเจของมั่งสิดานี่วิ
1: อากาศวันนี้ชูจันปูมั่งเรดิโอเตหิวงะทวงตำขวาตัวนี้เมย์นิสอมทุมผมสร้างนิสอมนี่เลยกุกมั่งตัวนี้ฮงเวกีเววะนะขวาวมั่งเขามีปีเตตอกิปอลคอมดีเฮาลิมคอมดิ้งลาสเทียนลาสดีไอเลนังนะตัวไล่ไล่ยินลาของนั่นนะสังเอี้ยปี
2: จ่ายไล่ไล่จะมองลาคิดเลยไหมเสียมาเสียมาให้ดูลาเสียเสีย
1: ขันเลนี่ห้องถี่นั่นนี่ไหลเนี่ย
2: ขันเลนี่เล็กกี่มังเนี่ยก็

ลุงเล่นละเดือนอาบานาดึงเงินไงจู่เหตุเล่นบ่อยตู้ทางเงินสะจุงตู้นี่อ่างไงหนุ่มไม่เดือนเนี่ยเขาเล่นนิวบูซังอาอุ้มเงินเล่นตุนไงตาวเหตุ

ลุงเลนเดินเห็นใจนับเป็นอันดีงง่ายเต่าหิติเอ็มซีเขาหกิมินาสักก็เห็นสางเงี้ยง่ายโนมันเดินเห็นเมงโกตุยบุงเอาเมนเห็นตุนงาจอยเต้

0: ไอ้เกลอาหามดานต่างปีมาเฮียจิเอ็ดกายดิ่งไอ้วิหายไอ้เกนักเลยเกียออกมาดิ่งจงปัตตาหวยรถเดียวโลดิ่งไอ้วิจินอาเกนมาสีโพดคนโลอาเกียเล็บังอาหินตุลงหิวมาหวยโลโลดิ่งไอ้หิมาเลยสีบังโพดเจ้าขปะเลียมาถูกบุญอาหิเลยอามาสเปนินสะบนหอยตะกัสิลเสียงอไว้บ้านเด็ดทั้งตัวไอ้เกลเสพล้นตัวเตะหอยตะกัสิลเสียงตัวมดิ่งหีเจตนาสตกซอยกามนาคาปะดิ่งนาบังสักลวดเละอนาทวงนบนาโดเฟกจามดลไดนิปเปอร์สิเตบังอาคาบดิ่งหีโคสิกบังฮอนนิตากาเลเลงโคสิกกามนาปาริสตามอลวีมอลกิสิเตบังอาคาบดิ่งหีเลียมนาเนหิมันินโคสิกจงหงมเทมะดิ่งหิมันินหัวใจดำดอินนายเป็นตัวนึงดาวตัวเด็กนับบังอาแอนติเรบิกวัคซีนอุ้ยหายเกกาบนาเตบังกาปากลูโคสไอวีฟลูอิดมังกระทำเทเป็นเปียกหอยหีหัวหน้าดำเล่าบังกิสอยเซลนับบังหุ่นในทักกาตุ้ยวอเตอร์บังเอ็นเทโลฮิอาไม่เกลี่ยตุ้ยกิ่งบังจัตเทโลหงอมาตุ้ยอามุจังบังอาลาวมกด้านหงอมเลง่ายโคกตะกะดาตรสปะดิ่งหียิ่งบังตึงเทโคโลตัวเสียนาอมเทกิยให้มันินอินสุงบิงินกิเก็บนามาซาวันจัดเก็บจัดเนจัดอหอยหีฟาร์เซตบ็อกซ์อาเบนเดสปัสยังโทเดตอลเบตาดินซิลเวอร์เอ็กซ์จิตเตคงเละสกอลบักเตตักสักหุยเทนาพิมเลข่าวจิตเตเนอหอยวัยบานากิกาบนาเตตานัสตกซอยอันทวนอมนาเป็นรีลีฟกับนาไดโครเนกอันอัลซิกยามโคโลเนกยามไดนิปาร์สิเตนิกี้ยาหอยฮีส่วนกาลจันกาลปวยมุทุทุทเฮยมันินอะไรง่ายคิดถูเตติงติงอิทุปีกิเก็บนามาซาเลอปวยมุนาจิตุงโตนาอิฮูลิมนาอินวันต่างขันโลนัทักคนตุนเลจิกะเดสักฮีกะกิปาก
1: ว่าไงนังโตจิละเนมอนกิมเลอโลมาปันอิงไงนนดิ้ง